0: นี่คือกำลังใจจากมูลเจ้าฟองคำเจ้าเรายังได้เห็นอักษรล้านนาที่ยังเขียนตามวัดนะคะถ้าวัดน่าน
1: 표준태국어랑아예문체가아예달라요
2: 푸파사란나와봄라쿤
0: 그거는간저뻔
3: 뻔
0: 저뻔학도와
3: 학도와
0: 뻔학도와
1: 거톤나까봄땡할래요가
0: โอ้เหลือแล้วล
1: ู
0: กนี้ไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วเข้าใจละเข้าใจละ
4: 북쪽의란나남쪽의시암라오스란쌍왕국까지다양한문화가날실과시실처럼엮인이곳
0: 나ก็แก่แล้วไม่ค่อยเท่าไหร
1: ่祝你吃饱饱健康，多谢大家，大家辛苦
0: 了。啊，有米薯干呐，
1: 吃饱。
0: 来跳 boy boy。
4: 태국변방의역사가흐르는도시난도시의풍경이한층이국적입니다해가질무렵다채로운음식문화를맛볼수있는야시장이열렸습니다
5: 여긴난의워킹스트리트인데요금토일단3일만여는야시장이에요
4: 태국음식은보는맛이있습니다다양한문화권에서전해진조리법이어우러져독특한맛을내죠
1: 서비사
6: 여기좀특이한음식이있는데요방콕에서는전혀보지못했던음식이에요
1: 아니아한니아한아라이갑
7: 아미판랍레카미센미
1: 센미
7: 벤콩탄렌아한카
6: 가격이불과20바트30바트20바트다천원도안해요와아오달팽이에요오달팽이오랜만에보는데요
8: 마일라시바트
1: 아마일라시바트
6: 꽃이하나에10바트밖에안해요오
1: 자고생하
9: 세요ภารกิจ300บาทกินอย่างได้พ่องในควังเมืองน่านครับ
10: ก็มีหลายร้านอยู่ในใจ
9: ค่ะเออสนีเมืองน่านที่เอว
11: ครับสวัสดีครับผมยูทูบเบอร์เหรอครับ
12: ครับผม
11: เราไลฟ์กันที่ทีวีเกาหลี
9: อ๋อทีวีเกาหลี
11: ครับ
9: ผมยอดเซลล์ยอด
12: เพิ่งจะมาจังหวัดน่านต้องมาที่ของเมืองครับ
13: ใช่ครับผม
12: จะมีของกินโลคอลเพียบเลยเขารวมมาไว้ให้ที่นี่ละของกินเด่นๆอร่อยๆจากแต่ละอำเภอเขารวมมาไว้ที่นี่แล้วครับ
13: 1 2 3
14: คนเมืองน่านยินดีต้อนรับสู่เมืองน่านนะครับ
15: ขอบคุณมากครับ
4: 어둠이 내리면 도시가 깨어납니다 한낮에 열기가 수그러들고 시원해진 밤시간광장에돗자리와상이마련돼있어야시장에서사온음식을편하게먹을수있습니다
16: 안녕하세요
0: 산삭콘가리단미호 I love you 이름이뭐예요이비엔어네한국저그냥한국공부해요네한국어를전공이에요
6: 아아전공이한국어예요네어느학교다녀요
0: 뚜라롱건대학교입니다네맞아우리태뚜라롱건네대학생입니다
6: 한국어를전공하는학생들보니까아너무기뻐요한국어의위상도느끼게되고이네
0: 한국에서너무더워요여기서너무너아더추워요
6: 시원해요
0: 네시원해요 만나서반가워요
6: 다음에기회가되면방콕에서다시만나요
0: 재밌네요
6: 네감사합니다
4: 저도자리를잡았습니다
6: 한상가득찾는데요한국돈으로6천원정도하는데6천원에진수성찬